คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียเพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์

0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ที่เรดิโอ4 EB FM 98.1 นะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงผมก็รู้เลยว่าเรากลับมาอีกแล้วพี่บุ๋มวันนี้เราสามารถดูได้ทาง Facebook Live นะครับพี่บุ๋มเป็นตากล้องให้ผมวันนี้และวันนี้เรามีแขกรับเชิญ
2: ก่อนอื่นเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ
1: ใช่เราต้อง shout out for the sponsor นะครับขอบคุณผู้ใส่ใจดีผู้สนับสนุนหลักในรายการของเราสำหรับวันนี้ก็คือ MLN Finance นะครับคนที่อยากจะต้องการ mortgage broker ต้องการใครสักคนที่แบบมาช่วยในการเขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะกู้บ้านอยากจะได้รับคำแนะนำว่าเอ้ย
2: เงินกู้บ้านหรือซื้อรถหรือ personal loan
1: ซื้อก็คือได้ทุกอย่างเลย
2: Finance broker นะคะMLN
1: Finance ครับ MLN Finance อะไรนะครับ MLN Finance ครับผมโอเค
2: เริ่มวันนี้ที่แขกรับเชิญละกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะสวัสดีผู้ชมและผู้ฟังทางไลฟ์สดของเราด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีน้องเซเว่น
1: สวัสดี
3: พ
1: ี่
3: ปุ๋มด้วยนะคะแล้วสวัสดีตัวแทนจากBrisbane Thai Culture and Language School แล้วก็มีคุณหนูน้อย2คนน่ารักนะคะมาเยือนรายการวันนี้ด้วยนะคะ
2: วันนี้ที่อยู่ที่นี่แล้วนะคะยังมีอีกที่กำลังจะมา
3: ใช่รถอาจจะติดนิดนึงนะน้องเซเว่นการเดินทางก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่รับรองว่ามาแน่นอน
1: อ๋อมาแน่นอนโอเค
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ที่เราอยู่ที่นี่แล้วเราก็คุยไปบ้างเลยแล้วก
3: ัน ได้เลยค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะก็คือวันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามาโปรโมทนะคะงานไทยเฟสติวัลซึ่งจะเกิดวันเสาร์ที่20นี้นะคะที่ King George Square นะคะ
1: ก็คือเสาร์นี้
3: ใช่แล้วเสาร์นี้แล้วคุณพร้อมไหม
1: พร้อมแล้ว
3: คุณมีชุดไหม
2: มี
1: ต้องใส่ชุดด้วยหรออ
3: ้าวเธอจะแก้ผ้าไปเหรอไม่แล้วเธอจะเธออากาศมันเย็นนะจ๊ะจะไม่ให้เข้างานนะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวจะลองไปลื้อตู้เสื้อผ้าดูเริ่มตั้งแต่9โมง
3: ใช่9โมงจนถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็มีการแสดงอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีเราเพิ่งจะได้จดหมายจาก Brisbane City Council มาบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเธอจะจัดไทยเฟสติวัลเราขอร่วมเฉลิมฉลองกับเธอด้วยได้ไหมโดยการที่เราจะฉายธงชาติไทยไปที่ตึกที่ King George Square ตรงนั้นซึ่งเราเป็นอะไรโอ้ my god เราไม่เคยแบบได้อะไรรับสิทธิ์ในการทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ไม่ได้คิดอะเนาะแต่นี่เขาออฟเฟอร์เรามาแล้วก็โหรู้สึกดีๆแล้วก็ภูมิใจมากที่เราจะได้เห็นธงชาติไทยเราในไก่ใจกลางเมือง
1: Brisbane
3: เราที่สำคัญก็คือKing George Square ด้วย City Hall คือมันไม่ได้ง่ายเลย
2: ใครคิดถึงบ้านนะคะวันศุกร์กี่โมง
3: ใช่วันศุกร์กี่โมงคะ
4: พระอาทิตย์ตกดินนะคะพระอาทิตย์ปกติตกดินจะประมาณ6โมง 6 โมงครึ่งไปสแตนบายได้ถึง6โมงจนถึงเช้า
2: วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
3: ใครจะไปปูเสื่อตำส้มตำไม่ได้นะ
1: คะไม่ได้โดนตำรวจจับแน่นอน
3: ไปดู
2: ไปชมได
3: ้ไปชมได้
2: อยากได้สีสัน
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: ขอคลิปด้วยนะคะ
3: ใช่ไปดู
4: ไป
3: ถ่ายรูป
4: ไปขอคลิปด้วยนะคะเพราะว่า
1: แล้วก็ติดแฮชแท็ก
3: แฮชแท็กไปด้วย
1: เซ
3: เวอร์เตเลียใช่แล้วก็บิสเปิร์นไทยเฟสติวัลด้วยใช่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ยินข่าวมาว่าคนไทยเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วนะพอรู้ข่าวจากทาง TALQ
4: โฆ
3: ษณาแล้วก็โรงเรียนของBrisbane นะคะ Thai Culture and Language School โปรโมทไปว่าจะมีการฉายธงชาติไทยนะที่ตึกทุกคนก็แบบโอเคฉันจะไปฉันจะใส่ชุดไทยไปฉันจะไปยืนตรงนั้นถ่ายรูปนู่นนี่นะก็คือเป็นอะไรที่สนุกสนานอีกอันนึงนะคะตอนนี้แขกรับเชิญมาแล้วนะคะ
1: กันครบแล้ว
4: เด็กหญิงและคุณครูค่ะ
3: เด็กหญิงและคุณครูเชิญเลยค่ะ
2: ว่าเราคงต้องมีเก้าอี้เพิ่ม
3: เก้าอี้เพิ่มนะคะ
2: เอายืนเดินไปก่อนนะคะ
1: เตรียมไม่ทันนะครับเก้าอี
2: ้เล็กนิดเดียวนะคะแต่เวลาจุคนเนี่ยได้
1: ได้หลายคน
2: คนห้องแตก
1: ใช่ทุกครั้ง
3: ใช
1: ่เริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ
4: ค่ะ
1: พวกพี่แขกรับเชิญเป็นใครที่ไหนยังไงแนะนำตัวหน่อยครับผม
3: ค่ะ
4: อ๋อค่ะ
3: ให้เกียรติคุณครูก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าคนน่าจะคนไม่อยากจะฟังแอล
4: แล้วไม่มาจบทุกควอเตอร์เลย
3: คุณต้องไปค่ะคุณต้องไปให้สุดค่ะเริ่มเลยค่ะ
2: คุณครูคะ
4: สวัสดีค่ะป้อค่ะสลินสวนโนเป็นเลขานะคะแต่ถ้าคุณครูขาดก็เป็น TA ได้เป็นทุกอย่างเพื่อเธอจากโรงเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยนครบริสเบนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วนี่คือ Facebook ก็จะเป็นชื่อเดียวกับของโรงเรียนนะคะ LINE ก็จะเป็น QR code ที่นี่ซึ่งปกติจะแชร์เพจเรดิโอบ่อยมากเพราะฉะนั้นไปตามกันได้เลยค่ะตามเรดิโอเสร็จก็ตามเพจโรงเรียน
2: งานนี้ที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าเด็กๆใช่ไหม
4: ทุกอย่างเลยค่ะ
2: ทุกอย่าง
4: เด็กด้วยของกินด้วยนางงามด้วยแล้วก็ใส่บาตรด้วยคือไม่ต้องไปเอาไปวัดไปใส่บาตรเอาไปดูการแสดงที่ต้องจ่ายตังค์ซื้อตั๋วนู่นนี่นั่นเอาต้องไปร้านอาหารร้าน1ร้าน2ร้าน3ร้าน4ร้าน5มารวมกันที่นี่หมดเลยค่ะ
3: ใช
4: ่แล้วก็วงดนตรีอีก2วงถามว่ามันจะมาอยู่อะไรที่เดียวโดยที่ไม่ต้องขับรถไม่ต้องเลื่อนรถไม่ต้อง
2: วันนั้นอยู่ทั้งวันเลย
4: อ๋อแน่นอนค่ะ
2: ใช่ไหมคะอ
4: ยู่ทั้งวันมาทุกปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนงานเริ่มจนถึงงาน
1: ทั้งวัน
4: ใช่ค่ะคือลูกก็นอนตรงนั้นแล้วก็ตื่นตรงนั้นแล้วก็เต้นต่อ
3: แรงมากอย่าพูดดังไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราใช้แรงหันเด็ก
4: เพราะว่านางไม่ยอมกลับบ้านเพื่อนนางมาและนี่คือคุณครูพลอยนะคะเพราะว่าปีนี้เรามีเต้นและนี่ก็คือนักเรียนของคุณครูพลอยก็จะมีเบลล่าคะ
2: เบลล
4: ่าแล้วก็มีวันนี้แล้วก็มีเพียร์ลิส
2: วันนี้ที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มเหรอคะ
0: ค่ะ
2: มีการนำน้ำจิ้มมาเดียวพอให
0: ้เผ
4: ็
0: ดน้อย
4: เผ็ดน้อยหนูชื่ออะไรคะลูก
3: อาริสค่ะ
2: อาริสเขาก็จะอยู่ทุกกิจกรรมตั้งแต่พาเหรดไปจนถึง
4: อ๋อถือลืมไปปีนี้ได้ถือพระบรมฉายาลักษณ
3: ์โอ้โ
2: หอันนี้ก็กลับมาที่คนจัดงานนิดนึงว
3: ่
2: าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหมือนเดิมหรือมีอะไรใหม่ไหมคะ
3: ก็ช่วงเช้าก็มีพิธีตักบาตรนะคะเหมือนเดิมก็เวลาเราทำอะไรในฐานะที่เราเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยเราก็ต้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะ
2: คะ
3: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะเราก็ต้องอัญเชิญมาให้หมดนะ
2: คะ
3: ก็เริ่มจากนั้นก็จะมีการตั้งขบวนพาเหรดนะคะก็คือการโชว์การแสดงการขบวนพาเหรดของคณะของ Brisbane Thai Culture and Language School แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะคะก็จะมีทาง Gold Coast ด้วยชุมชนทนไทยที่อยู่ Gold Coast ก็มาร่วมการแสดงครั้งนี้ด้วยเราติดต่อสันชัยโค้ชไปแต่ว่าทางสันชัยโค้ชก็เกิดปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะขอบคุณเขาเขามาร่วมกับงานเราทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าใครอยากจะมาร่วมเดินร่วมพาเหรดกับเราปีนี้พิเศษเพราะว่าเราได้เดินเข้าไปในQueen Street Mallเลย
2: ว้าว
3: ใช่เราไม่ได้เดินแค่ริมฟุตบาทนะคะดิฉันได้เบิกทางให้คุณเดินเข้าไปในQueen Street Mallได้ approve จากpolice นะคะแล้วเขาบอกว่าไปเลยเธอต้องแบบเดินให้มันเฉิดฉาย
2: ว้า
3: วร้อยชีวิต
2: เด่นกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะ
3: ร้อยชีวิตค่ะคอนเฟิร์มแล้วร้อยชีวิต
4: ตั้งแต่5ขวบจนถึง70
3: อุ้ย
4: หร
3: ือ
4: 80
3: ก็ในขบวนพาเหรดก็จะมีการโชว์ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็อาจจะมีพวกดนตรีด้วยเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะคะที่ก็ให้คิดง่ายๆก็คือเวลาคุณไปแห่อะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะแห่นาคแห่งานสงกรานต์แห่งานแห่ต่างๆขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยใช่ฉะนั้นเวลาจะเกิดงานใดต่างๆนะก็ต้องมีการแห่พาเหรดใช่ไหมฉะนั้น
4: โอ้ยโหยโหยหิ้วแล้ว
3: โหยหิ้วเลยโอ้ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเราเก็บเสียงไว้นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่ม
2: กี่โมงคะ
3: พาเหรดเริ่ม 9:30 นค่ะ
2: ใครที่ยังหาชุดไม่ได้หรืออะไรอยาก
4: ติดต่อด่วนค่ะติดต่อด่วน
3: ติดต่อด่วนมีชุดให้เช่าทางโรงเรียนนะ
2: คะทางโรงเรียนก็มีคำแนะนำให้ได้นะคะว่าจะ
3: ใช่ว่าจะ
4: ติดต่อร้านครูอายค่ะ
3: ติดต่อร้านครูอายนะคะครูอายหาอะไรได้พิเศษ
4: แต่พาเหรดสแตนบาย 9:00 นนะคะ
3: ใช่สแตนบาย 9:00
4: นจะเริ่มตั้ง 9:00
2: นและทีนี้พิธีส่งนะคะเรามีเห็นบอกว่ามีพระมาบิณฑบาต
3: มีพระมาบิณฑบาต3วัดนะคะจากวัดธรรมกายนะคะ
4: วัดไทยพุทธาราม
3: วัดธรรมกายและวัดโกโคสค่ะวัดไทยโกโคสด้วย3วัดก็คือซึ่งก็มาร่วมงานกับเราทุกปีได้ทำบุญตักบาตรกันไปนะคะแล้วก็เดินใครอยากเอาอาหารมาร่วมถวาย
2: ม
3: าได้ก็คือวันงานอ่ะจริงๆปกติแล้วตอนนั้นก็คือร้านค้าเปิดหมดแล้ว
4: 9 โมง
3: ร้านค้าเปิดแล้วคุณสามารถซื้อกับข้าวที่ร้านค้าแล้วก็มาใส่บาตรได้เลยแล้วก็ร่วมรับพรกับเรา
4: ค่ะใส่บาตรเสร็จก็ไปเดินพาเหรด
3: ใช่ใส่บาตรเสร็จเดินพาเหรด
4: ถ้าเขินไม่รู้จะอยู่ซันชายหรืออยู่โกลโคสต์หรืออยู่ที่ไหนก็มาอยู่โรงเรียนก็ได้ค่ะเด็กอยู่ตรงไหนก็มายืน กับโรงเรียนก็ได้ค่ะจะเป็นกลุ่ม
2: ค่ะ
3: ก็รับรองว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะคะเราพาคุณเดินอย่างปลอดภัยแน่นอนจะไม่ให้รถเฉี่ยวชนใดๆเด็ดขาดนะคะ
2: จะมีขบวนก็100กว่าชีวิต
3: เลยค่ะใช่
2: น่าจะเป็นภาพที่สวยงามเหมือนกับปี
3: คุณบุ๋มคะปีที่แล้ว120นะคะ
2: ว้าว
4: นับครบแล้วเหรอคะ
3: ใช่นับครบแล้ว
4: โรงเรียนก็เกือบเกินครึ่งแล้ว
3: ใช่โรงเรียนเกือบเกินครึ่งแล้วก็คือสนุกมากเอาจริงๆขบวนพาเหรดเป็นอะไรที่ทุกคน
4: ใช่เพราะว่าเขาถือธงชาติแล้วก็ของโกโคสอ่ะ
3: ใช่
4: โอ้ย
3: ใหญ่มากอะไรไม่มีใครยอม
2: ที่พาเหรดอีกทีนึงต้องไปถึงกี่โมงจัดขบวน
3: 9โมงเช้าค่ะจัดขบวนเริ่มเดิน9โมงครึ่งค่ะ
2: ที่ตรงบริเวณไหน
3: หน้า
2: ซ
3: ิตี้ฮอลเลยตรงข้างเวทีเลยค่ะจัดตรงนั้นทุกปีค่
2: ะ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีเปิดโดยการเรียนเชิญลอร์ดแมร
2: ์
3: แอนเดรียนนะคะมาทำพิธีเปิดแล้วก็ท่านทูตของเรานะคะแล้วก
4: ็
3: กงสุลด้วยแล้วก็ TAAQ ทั้งคณะนะคะขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดพิธีนะคะของงานแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มการประกวด Miss Thai Brisbane กันเลยค่ะปีนี้แต่
4: เป
3: ิ
4: ดงานก่อนสิเปิดงานจะมีคุปปาไง
3: ใช่ออกคุปปาต้องตีของก่อนตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งออก
4: รักษาสิรักษาสิทธิ์ของโรงเรียน
3: คุปปาคุปปาต้องตีของก่อนใช
4: ่ค่ะ
3: พักเบรกก่อนไหมคะเริ่ม
1: จะโอเคครับไปเบรกกันก่อน
4: อ๋อจะเบรกเดี๋ยวมีเด็กพร้อมเต้นด้วยนะคะ
3: ใช่จะมีโชว์
2: ว
3: ัน
2: นี้นะคะกิจกรรมในห้องส่งก็คึกคักมากนะคะจะมีการแสดงเล็กๆน้อยๆเพราะเป็นน้ำจิ้มที่เด็ดมากของอลิสบอก
3: ถูกต้อง
2: ถ้าจะเอาเผ็ดจริงๆรส
4: ต้องวันจริงเท่านั้น
3: ใช่
2: ส่วนวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วประมาณ
3: 1,500 คน
4: 10,000
3: คนใช่ฉันตื่นเต้นมากเลย
2: มีทุกระดับนะคะประทับใจนะคะมี
3: ทุกแต่เรื่องดีๆนะคะห้ามคอมเมนต์อะไรไม่ดีนะคะคน
2: มีคนชมเยอะมากนะคะรวมทั้งสปอนเซอร์ของเราผู้สนับสนุนรายการวิทยุของเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆอ่ะ7ไปเบรก
1: เข้าเบรกกันก่อนครับผมถ้าทางผู้ชมทาง Facebook เรายังอยู่ด้วยกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คือสามารถโพสต์ลงไปในคอมเมนต์ได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: อีโก้ในชีวิตเลยตั้งวันแรกที่ผมมาในปีแรกอ่ะผมมีอีโก้แบบสูงมากผมไม่เคยเข้าใจตัวเองว่าผมมาทำอะไรที่นี่ทำไมผมต้องมาทำงานนวด
1: ได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ50ถึง74ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล้านได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลควีนส์แลนด์บริสเบน Station Sponsor
2: กลับเข้ามาแล้วนะครับกับช่วงที่2ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เย้เราอยู่กันที่ FM Radio 98.14 EB Station จาก Kangaroo Point นะครับผมเย้เอาวันนี้กองเชียร์เยอะแยะมากมายรู้สึกขอบคุณมากเลย
3: ไม่ให้มีการเสียเวลาเด็ก
2: เขามีมีโชว์นะครับอาจจะผู้ชมทาง Facebook นะครับตอนนี้จะสามารถเห็นได้ได้ชมทางห้องส่งก็รับฟังเสียง
4: พร
2: ้อมแล้วส่งไมค์ต่อให้น้องๆได้เลยครับผม
3: เอาเต้นแล้วค่ะเริ่มยัง
2: เอายังครับ
3: เปิดเพลงยังไง
2: อ๋อจะให้ผมเปิดเหรอครับ
3: เปิดอย่าง
2: นี้ได้ครับผมเปิดมีสปีกเกอร์ไหมครับหรือว่าจะหาผมเปิดจากตรงนี้ก็ได้มาโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดจากอันนี้มันจะได้ดังไปที่บ้านด้วยก็คือแบงกอกซิตี้ถูกไหมครับไปเลย

0: โอเคครับผมเป็นน้ำจิ้มกันเบาๆไปก่อนนะครับ
1: มีอีกเพลงนึงนะคะ
0: มีเพลงนึง
2: เดี๋ยวอีกเพลงมีอีกเพลงวะก่อนไหมคะ
1: คือดูชุดนี้คือ
0: เป็นชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก
1: ไหน
0: ครับ
1: ใครเป็นคนดีไซน์ชุดนี้อะคะ
3: ป่วย
1: มีคุณแม่
3: ใช่คุณแม่
1: มีแม่ปุ๋ยค่ะ
4: ช่วยกันโหวตใช่ไหมว่าเอาแบบไหน
1: จัดมาเลยค่ะร้านนี้คุณแม่เขาหนูจะพอ
2: ไหมคะเบรกนึงหรือว่ารอเบรก
4: ไหวไหมคะ
0: ไหวไหมครับต้องถามน้องๆว่าน้อง
4: ๆ you wanna take a break
0: keep going โอเคครับถ้าอย่างนั้นไปต่อกันที
1: ่วันนี้นะคะเราอยู่กับ
3: อังกฤษ
1: เกิดท่านผู้ฟังเพิ่งเข้ามา
3: ลาลาน
1: ะคะโอเคอะไรนะคะ
3: ไม่เป็นไร
1: ใช่ค่ะเพลงต่อไปนะคะโอเคน้ำจิ้ม
0: เป็นน้ำจิ้มเบาๆครับถ้าอยากดูตัวเต็มให้ไปดูที่งาน
4: เอาอุปกรณ์ยังไม่ครบนะคะ
3: เอาอุปกรณ์ยังไม่ครบ
4: โอ้เพลงขึ้นเราพร้อมเลยเห็นไหม
1: ไม่ใช่เล่นๆ
2: วิญญาณนักแสดงอะ
4: ไรไปเฮ้ย
3: บ้านน้ำ
4: ไปจ้ะเด้งหน่อยเอาเด้ไปจ้ะป้าบุ๋มอยากเต้นด้วยเลย
1: อยากเต้นชุดนี้ด้วย
4: เฮ้ย

0: ค่ะ
1: เย้
2: อยากจะบอกว่าสปิริตแรงกล้ามาก
1: แล้ววันจริง10คนนะคะเวที
2: ใช่
1: แรงนะคะเวท
2: ีเวทีแข็งแรงแน่นอนแต่คนจัดงานจะเวียนหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นแค่หนึ่งในการแสดงใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่หนึ่งในการแสดง
1: เขาแสดงที่มีเหลืออีกเยอะแยะมากน้อยแค
2: ่
1: ไหน
2: จริงๆเราต้องขอบคุณ Brisbane Thai Culture and Language School มากทุกปีซึ่งให้ความร่วมมือกับเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนว่าเป็นอะไรที่คู่กันกับการจัดงานของ Thai Festival ไปเลยดีกว่าใช่
1: Brisbane Culture Language School อยู่ที่ไหนคะอ
3: ยู่วัดไทยพุทธารามนะคะ
4: มีวันไหนบ้างครับวันไหน
3: อ๋อของโรงเรียนเดี๋ยวเราช่วงนี้เราจะปิดเทอมอาทิตย์หน้าเราจะมีงานที่วัดเชิญพระประธานขึ้นโบสถ์ก็เด็กจะมีการแสดงด้วยตอนเที่ยงแต่ว่าพิธีก็จะเริ่มตามปกติตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีปิดเทอมเพราะว่าเด็กก็ปิดเทอมเนาะตาม Queensland School Calendar แล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีวันที่19ถ้าจำปฏิทินไม่ผิดทุกวันอาทิตย์นะคะ 8:30 จะให้เด็กนั่งสมาธิก่อน
1: ขอบคุณ
4: นั่งสมาธิ
1: ด้วย
4: ใช่ต้องขอบคุณวัดไทยพุทธารามแหล่งผลิตใช่ครับให้แบบเป็นสถานที่ให้ทางโรงเรียนได้จัดเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณ MLN Finance นะครับสำหรับไลฟ์โชว์ในวันนี้
2: ขอบคุณคุณนุ้ยนะคะ
4: คุณนุ้ย
2: ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะ
1: คุณนุ้ยเขาก็จะไปออก
2: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้เมื่อมาถึงพูดการแสดงแล้ว
2: ค่ะ
1: ในแง่ของคนเดินงาน
2: ใช่
1: เราจะเจอใครบ้างในวันนั้น
2: เราจะเจอผู้มีชื่อเสียงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณบุ๋มนะของเรานะคะ
4: ใช่คร
2: ับ ก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการของเราก็คือตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะคะที่มาในการคัดเลือกนางงามของเราปีนี้นะคะ
1: ไฮไลท์
2: สุดๆเลยจริงๆแล้วการจัดงานครั้งนี้นอกจากมีทางโรงเรียนมาช่วยเราก็ยังมีการประกวดนางงามมิสBrisbane
1: Thai Festival
2: ด้วยเป็นครั้งแรกเลยนะคะกับมงกุฎครั้งนี้นะคะก็ใครลูกหลานใครหรือว่าใครซัพพอร์ตใครหรือว่าใครชอบคนไหนเบอร์ไหนมีตั้งแต่เบอร์1ถึง11ไปเชียร์กันได้ที่หน้างาน
1: เห็นเขาบอกว่ามีการขายดอกไม้เพื่อเป็นให้คะแนน
2: ใช่มีขายดอกไม้ให้คะแนนหน้างานด้วยเปิดขายดอกไม้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะใครกระเป๋าหนักไปเหมาดอกไม้ได้เลยนะคะ
1: จำเบอร์จำเบอร์ไว้ด้วยนะ
2: จำเบอร์เอออย่าไปให้ผิดเบอร์นะเออใช่ถ้าให้ผิดเบอร์ขึ้นมายุ่งเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นตอนนี้รู้สึกว่าราฟเฟิลทิเก็ตเราหมดแล้วนะ
3: ใช่
2: ข
1: ายหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะหมดแล้ว
5: นี่มีต่อ
2: ไม่มีหมดแล้ว
1: มีคนรีเควสต์มาอีกหลายสิบ
2: ใช่
1: ฟินเพิ่มไม่ได้
2: ไม่เอาแล้ว
1: เพราะฉะนั้นกรุณานะคะทุกปีต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่าคุณจะพลาดรางวัลใหญ
2: ่ใช
1: ่
3: ทั้งทองทั้งตั๋วเครื่องบ
1: ิน เอาแล้วนี่คือไม่ซื้อได้แล้ว
6: ตอนน
1: ี้ไม่สามารถซื้อได
6: ้แล้ว
2: ไม่สามารถซื้อหมดแล้ว
1: สิคนรับ
2: ใช่
1: ไปได้แล้วขึ้นไปรับค่ะ
2: โอ้
1: แต่ไม่ได้ได้รางวัลไปรับแทนคุณแม่ท่าน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าขายต่อใบละ10อ่ะรับซื้อนะคะรับซื้อลาโฟนะคะ
2: รับซื้อลาโฟ
6: รับเตอร์มาร์เก็ตแล้วครับต้องแบบ
1: อัพเตอร์มาร์เก็ตช่วย
2: วางราคาแล้วแต่
1: ใครที่ตุนไว
6: จริงๆไม่สนับสนุนนะครับใครที่ตุนไวแล้วรู้สึกว่าอยากจะขายต่ออยาก
1: ติดต่อมานะ
6: อยากติดต่อกันนะครับอยากให้รู้นะครับว่าขายต่อกัน
1: เราอยากได้นะสัก2เล่ม
2: ได้ใช่นอกจากมีการแสดงนักเรียนท่านทุกก็มาใช่ก็ตัวไม่ใช
1: ่ชื่อเสียง
2: ผู้มีเสียงก็กระทรวงเกษตรก็มาด้วยมาชมงานของเราปีนี้นะคะมาดูว่าการส่งออกการค้าขายของเมืองบริสเบนเราเป็นยังไงบ้างคนไทยบริโภคอะไรกันแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างใครอยากจะมีอะไรนำเสนอกับกระทรวงเกษตรของเราก็นำเสนอได้เลยนะคะใช่แล้วก็กองสุนร้านค้าใช่ร้านค้าม
1: าพวกสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่อยู่ในนี
2: ้ใช่
1: ก็คือท่านทูตแล้วก็เชียงรายไทยเนาะ TND Trading
2: ใช่
1: ไทยนิรมิต
2: อ่านไปเลยค่ะ
1: Confident
6: เริ่มเลยคร
1: ับ นี่คนแรกเลยค่ะ
2: อ
1: ่
2: านไปเลยค่ะ
1: นี่พี่จิตด้วยสัญชัยที่ TJ
3: ตอนที่เด็กไปประกวดก็ได้ของรางวัลมาเพียบเลยได้มาจากTJแล้วได้มาจากพี่บุ๋มด้วยไม่ว่าจะซันชายโกโคสบิสเบน
2: ใช่หมด
3: สปอนเซอร์ตรงนี้
4: เป็นสปอนเซอร์หลัก

0: for participating this Thai festival. We appreciate it so much. Yep.
1: นะคะทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เพราะหลายๆฝ่ายนะคะ
2: ใช่ต้องขอบคุณแบบธุรกิจของคนไทยแล้วก็บริษัทของคนไทยแล้วก็คอมมูนิตี้ของคนไทยจากหลายๆฝ่ายนะครับที่แบบมาร่วมเซเลบเรตกันเพราะมันก็คือครั้งหนึ่งในรอบปีที่เราจะมีรายการมีอะไรที่แบบ represent ความเป็นไทยของเรา
0: yeah.
2: ที่อยู่กลางเมืองบริสเบนแบบนี้
0: yeah.
2: เลยอยาก
0: ให้
2: ทุกคนคนไทยทุกคนที่รู
0: ้
2: แล้วก็ต้องรู้ด้วยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกอันนี้การ represent วัฒนธรรมไทยการทำให้เรารู้ว่าชุมชนคนไทยที่เนี่ยมันก็ไม่ใหญ่เท่ากับต่างชุมชนต่างประเทศ
0: ไม่เยอะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่
2: เทียบกับอินเดีย
3: ชุมชนชั้นใหญ่
2: ใหญ่
3: ใหญ่ไทยไม่ใหญ่ชุมชนใหญ
2: ่ไม่สู้แล้วยอมแพ้
1: ถนนปิดนะคะรถติด
2: ถนนรถติดเดินเข้าไปสตรีทมอล
1: ล์แล้วแถวแต่ละร้านนะคะทูอยู่ไปดูเฟสติวัลอื่นได้เลยค่ะแถวของไทยนี่คือคนยาวมากค่ะ
0: 10,000 people นะคะ
1: ใช่ค่ะมาช้าคือมาช้าคือหมดนะคะอาหารไม่ได้โม้นะคะ
0: มาช้าคือหมด
1: ก็ต้องรีบไปใช่คืออย่างน้อยก็คือไปใช้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ซื้อเผื่อด้วยซื้อเผื่อ
4: โอเคแล้วก็ซื้อเผื่อคุณครูด้วย
0: ใช่ใช่ซื้อเผื่อคุณครูด้วยนะใช
1: ่เดี๋ยวซื้อมา
5: เดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวเป็นข่าว
0: เดี๋ยวให้เลยนะให้ใครจะให้ตายโตกรรมการไม่ได้นะ
5: ไม่ได้
0: เราต้องโปร่งใสนะ
5: ไม่ได้แต่อยากวาง
6: ไ
0: ตโต
6: เป็นไปเต
0: ีย
6: งส
0: ัก
6: ชาม
0: อ
4: ยากให้รู้ว่าใครให้จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้มีการบรายบรีไตโตกัน
5: ไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: ค่ะ
4: ไม่มีครับ
0: นอกจากนี้แล้วไม่ทราบว่าสวัสดีออสเตรเลียไปร่วมงานนี้ด้วยไหมคะไปทำไลฟ์หรือว่าไปช่วยโปรโมทงานครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
4: เราจะไปไลฟ์
0: น้องเซเว่นนะโอเค
4: งาน
5: วันนี้จะมี
0: น้องซิกนะคะน้องซิกซิกตลอดเลย
5: SBS เขาขอคลิปด้วย
0: โอเค
1: ว้าว
0: ใช่
1: เขาไปสัมภาษณ์ค่ะ
5: ใช่ค่ะมีการสัมภาษณ์ออกเป็นคล
0: ิ
5: ปด้วย
0: โอเคก็มี SBS ด้วยแล้วก็มีน้องเซเว่นด้วย
4: ผมจะลงพื้นที่ครับผมแล้ว
0: จะลงพื้นที่
4: จะออกไปไลฟ์
0: ใช่
1: หาทางเดินให้ตั้งแต่เข้างานจนถึงหลังเวทีนะคะเพราะว่าคนแน่นมาก
0: คนแน่นมากใช่
1: ต้องแบบเดิน
0: อะไรก็ไปที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ได
4: ้ได้
0: ต
4: ้
0: องการคำเฉล
4: ย
0: บอกว่าผมมาจากสวัสดีออสเตรเลียผม
1: เรดิโ
0: อ number 7
1: 98 point 1
5: 007
0: อ๋อสิใช่
1: แล้ววันนั้นจัดชุดเต็มได้เลยนะคะสีสันธงชาติไทยจะใส่ชดาจะใส
0: ่อะไรได้หมด
1: ได้หมด
0: ใช่อ
1: ยู่จะลากยาวจะทำอะไร
5: ขาวน้ำเงิน
1: ว้าวธงชาติไทยของม้าของโรงเรียนเรามีผ้าของม้าไปสู้
0: ธงชาติไทยนะสีธงชาติไทยแล้วก็บอกย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะวันศุกร์นี้อย่าลืมไปตรงหน้าซิตี้ฮอลล์กันใช่เราไปถ่ายรูปกันครั้งนึงในชีวิตนะคะซึ่งเขาไม่เคยทำเลยนะคะ
1: ใช่ปีนี้ปีแรกอ
0: ยู่มา25ปีพอได้ข่าวรับข่าวนี้มาโอ้โหแสดงว่าชุมชนเราเข้าถึงเขาแล้วนะคะขอบคุณ Brisbane City Council ด้วยนะคะ
1: อย่าลืมนะคะว่าตั้งแต่วันศุกร์ตอนกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินป
0: ั๊บตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงตี5กันเลยทีเดียวนะคะ
1: อัดคลิปให้ด้วยนะคะ
0: ใช่
5: ไปแล้วนะคะอัดคลิปมา
4: อัดคลิปนะครับแล้วก็ลง Instagram Facebook นะคะ Hashtag สวัสดีออสเตรเลียได้เลยเดี๋ยว FLN Finance ด้วยขายทุกช่วง
0: โรงเรียนด้วยโรงเรียนด้วย
4: โรงเรียนด้วย
1: แล้วก็ TAAQ ด้วย
0: TAAQ เบสบอลไทยเฟสติวัลLV 6
1: feet เพราะว่าเหมือนตรงตำแหน่งก็คือที่ไฟคริสต์มาสเลยนะคะตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราจะไปแทนที่ไฟคริสต์มาส
5: ก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับ Brisbane City Council ก็อยู่คู่กับชุมชนไทยสนับสนุนกันมาทุกปีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: ก็สนับสนุนในเรื่องของการใช้สถานที
0: ่ใช่
5: ในการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆซึ่งเป็นอะไรที่เราก็ถือว่าการได้รับการสนับสนุนของเขาว่าชุมชนไทยเราก็ม
0: ี
5: ด
0: ีและที่เราตื่นเต้นด้วยก็คือท่านทูตนะคะก็มาทำพิธีเปิดให้เราด้วยก็คือก็เหมือนทุกที่เนาะแต่ละบ้านก็ต้องมีเจ้าบ้านพอเราได้มาเจ้าบ้านมาเราก็รู้สึกดีใจเราไม่ได้เจอท่านนานแล้วเนาะท่านทูตใช่ปีแล้วเราก็ไม่ได้เจอใช่ปีแล้วถ้าไม่ได้มาปีนี้ท่านมาท่านทองกงสุนด้วยท่านทูตด้วยสนุกแน่ๆแล้วก็ขอบคุณคนแอนเดรียนด้วยนะคะแอนเดรียนชิมาใช่เป็นลอร์ดเมเยอร์ที่หล่อที่สุดนะคะในออสเตรเลียไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดน
1: ฟรี entry นะคะ
4: อ
1: ย่าลืมนะคะตอนนี้ที่อยู่ค่ะ
4: เข้ามาจอยกันได้เลยไม่มีค่าเข้างานใดๆทั้งสิ้นนะคะ
0: ไม่มีค่าเข้างานแล้วก็มีการแสดงเยอะมากๆแล้วก็ตบท้ายด้วยวงของครูอายแล้วชมพู่ด้วย
1: นี่คือวงค่ะ
0: ในแฟน
1: นี่ออกไมค์ค่ะ
5: ค่ะ
1: นี่เพลงนี้เราเพลง running song เป็นไงคะนั่งได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ใช่พอปีที่แล้วอ่ะทุกคนไม่อยากกลับอยากจะเต้นกันต่อ
7: ถูกต้องค่ะปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่อยากจะเต้นใครที่ชอบลูกทุ่งนะคะเราก็มีเสิร์ฟค่ะ15เพลงเต้นกันจุกๆมันๆพร้อมหางเครื่องประสบการณ์เป็น10ปีนะคะจะเต้นตรงไหนนะคะจับจองพื้นที่ได้เลยค่ะด้านหน้า
0: ประสบการณ์เป็น10ปี
7: ใช่ค่ะชอบประสบการณ์เป็น10ปีค่ะเต้นมาหมดแล้วนะคะลำไยก็เต้นค่ะนี่นะคะฝากด้วยนะคะวาไรตี้แบนด์ค่ะต้องไปรับชมรับฟังนะคะนักร้องเสียงคุณภาพค่
0: ะ
7: ทั้งวงค่ะเริ่มต้นด้วยพี่แชมป์ค่ะ
0: พี่แชมป์มาจากไหนตัวแทนจากไหนพี่แชมป์นี
7: ่พี่แชมป์จากไหนคะเนี่ย
1: เดี๋ยวพี่แชมป์จะเป็นพระเวสสันดรปีหน้าติดตามผลงานได้
0: มากับอันนี้มังกร
7: เริ่มจากพี่แชมป์ค่ะ
1: โรงเรียนจีน
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ
7: ้
1: าตัด
7: ครูอายค่ะครูอายนะคะครูแอนค่ะนักร้องเบอร์หนึ่ง
1: ก็ได้ร้องเพลงไทยก็ได้
7: ถูกต้อง
1: บริการชุดก็ได้ค
7: ่
1: ะ
7: ได้หมดค่ะครูแอนค่ะนักร้องค่ะนักร้องหลักนะคะ
1: นี่หลายคนแล้วนะ
7: ถูกค่ะ
1: เวทีสากล
7: แล้วก็ครูพลอยค่ะนักเต้นค่ะเบอร์หนึ่งค่ะชับรับเชิญรับชมรับฟังได้นะคะ Variety Band ค่ะ
5: อยู่ในช่วงไหนเล่นช่วงไหน
7: โอ้ยเล่นช่วงเย็นเลยค่ะรู้สึกว่า
0: เป็นต้นไปค่ะหลังจากชัปปี้ฮิลโรดนะคะแล้วก็
7: น
0: ่าจะ
7: ช่วงประมาณ 5:40 ค่ะน่าจะช่วงประมาณนั้น
1: ค่ะแต่เจอครูได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ
0: เพราะครูจะเดินวนไป
7: วนมาอยู่ตรงนั้นค่ะ
4: อยู่ในงาน
7: อาจจะเดินตรงซุ้มซุ้มอาจจะใช่ค่ะอาจจะเห็นครูบ่อยหน่อยบริเวณซุ้มค่ะ
0: ใครอยากให้คุกค่าลงชิมอาหารได้ไม่มีปัญหาซื้อไหมไม่ซื้อ
4: เอา
0: ชิ
4: มไปเรื่อย
5: ทำคลิป
7: ใช่ค่ะรีวิวอาหารได้เหมือนกันค่ะ
0: ใช่โอเคนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ตัวแทนนางงามนะคะมาร่วมโปรโมทครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนางงามเป็นตัวแทนของเรา
4: ถ้าใครที่ติดตามรายการเมื่อประมาณ3เทปก่อน4เทปก่อนนะครับ3เทปที่แล้วก็คือนางงามมากันเต็มห้องส่งไปหมดเลยวันนี้เรามีตัวแทนมา1คนครับผมรบกวนแนะนำตัวอีกครั้งนึงครับผม
8: สวัสดีค่ะ Hi everyone my name is Wiria Weeks I'm number 11 and I'm sponsored by Chom Thai Restaurant and Bar and I'm so excited to be one of the many other beautiful contestants
5: here. Where will we see you?
8: You'll see us on the stage walking around constantly throughout the day.
5: When is that?
8: So we'll be starting at around 10:30 and yeah, that's our first round. There's 4 rounds. The MCs will let you know throughout the day when to do it and when to come along and watch us. Round 3 though, lunchtime, is where we want you to buy your flowers and that goes towards Miss Popular. And yeah, so if you have the time at lunch, race to the flowers right away because it is going to get so chaotic. But yeah, so yeah, I'm here for all the other beautiful girls today. And yeah.
5: If someone never been to the Thai festival before and they see all this, I thought it's all about food. It's all about performances. Why there is a beauty pageant contest? Why?
8: Look, I want to make something very, very clear. Like, as beautiful as this Thai pageant is, I want us to really focus on the fact that this is a community event. This is about culture and this is about being together and celebrating together. It has been such a rough year so far, I think, for everyone. And I think we got to have some fun, let loose, eat, party like Thai people, party like you're in Khao San Road. And yeah, you know, like, this being in the pageant is great and it's wonderful and we want all your support and it means the absolute world, but I don't want anyone to skew away from the fact that this is a cultural event and we're here for everyone and we're supporting everything, the food vendors, the sponsors as well. Thank you to all sponsors. And yeah, we're here to be a family and Australia is built on multiculturalism, so let's stick to it and be there together. So yeah.
5: Can I have you tell us again where is this event and when and start?
8: Yeah, of course. So obviously, you know, it's the Sawatdee Thailand Festival 2026. It is held at King George Square on the 20th of June this Saturday. I believe it starts. Sorry, I haven't looked at it myself. I'm only looking at based on what time I need to go on. But it starts at 9 a.m. and finishes at 8 p.m. Me, myself, and all the other beautiful contestants will be on at 10:30. So yeah, come in, enjoy, have some fun, and yeah, celebrate.
2: Party like you're in Koh San.
8: Yeah, party like you're in Koh San.
5: Koh San. There is a parade as well. Can everyone join the parade?
8: Yeah, like who cares?
5: My friend.
8: Who cares?
2: You can just rock up in the morning and then join the parade in the morning.
8: It's so fun and everyone like waves at you. I went last year and it was so beautiful. Everyone's so happy and exciting and like... We're here moving away from home and it's so great to be a part of something where we can bring home here. So yes. Why not continue it?
5: So it will be a mini Thailand.
8: Yeah, mini Koh San.
2: Okay,
8: thank you.
2: เรา กันอีกช่วงนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากันในช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ครับผม

0: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
1: See you there!
2: โอเคครับผมกลับเข้ามาในรายการของเราอีกครั้งนึงนะครับกับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์ที่ Radio 4EB FM 98.1 98.1 รายการวิทยุชุมชนเพื่อคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ครับผม
3: เย้
4: เ
2: ช่แล้วเราจะมีกิจกรรมมาโปรโมทตลอดเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนไทยที่นี่มีกิจกรรมมีอีเวนต์แทบทุกอาทิตย์เลยซึ่งวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญจาก TAAQ ซึ่งเป็นผู้จัดงานของวันเสาร์นี้นะครับก็คืองานสวัสดีไทยแลนด์ครับผม
3: สวัสดีไทยแลนด์นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องโปรโมทปังๆนิดนึงนะ
2: เอาเลยครับผม
3: ใช่พอโค้งสุดท้ายแล้วของรายการวันนี้นะคะก็ใครไม่ได้ทำอะไรอยากจะไปร่วมจอยร่วมแจมนะคะก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: เสาร์นี้นะคะเปิด 9:00 น.นะคะไปเริ่มทำบุญตักบาตรกันได้ต่อจากนั้นไปเดินพาเหรดเดินพาเหรดเสร็จเรามีประกวดนางงามประกวดนางงามเสร็จเรามีกิจกรรมบนเวทีมีกิจกรรมบนเวทีเสร็จแล้วเราก็มีการแสดงของนักร้องนะคะชื่อเสียงโด่งดังนะคะที่เรานำมานะคะโด่งดังมาก
2: ก็คือเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 2:00 น.เลยแล้วระหว่างที่มีทุกอย่างอยู่บนเวทีนั้นเรายังมีบูธมีของกินมีร้านอาหารที่เราไปซื้อได้แล้วเราก็มีถ้าอยากจะซื้อบ้านอยากจะหา financial service ก็สามารถไปได้หมดเลยสมัครเรียนต่อก็ได้เอเจนซี่ก็มาสอนเรื่องวีซ่าทำได้ทุกอย่างครับผมใช่แล้ว
5: มีลัคกี้ดิปด้วย
6: แล้วมีสอยดาวด้วย
3: ใช่
6: ด้วย
3: ใช่ด้วย
6: Ruffle ticket สอยดาว
2: What is Ruffle ticket
4: สอยดาวยังไง
3: สอยดาวเท่าไหร่
6: สอยดาว
3: สอยดาว5เหรียญ
6: 5เหรียญค่ะ
4: แล้วRuffleล่ะคะRuffleได้ตัวเครื่องบินด้วย
6: ได้ตัว
3: Ruffle ticket หมดแล้ว
2: เป็นลุ้นกันได้ไงไม่ทันแล้ว
3: ใช่ไม่ทันแล้วตัวหมดแล้วใช่ใครซื้อไปก็โชคดีกันไปนะ
4: คะ
3: ขายต่ออ้าวนางงามใครยังมีรัฟเฟิลเหลือมาขายต่อคุณบุ๋มได้เลยนะคะเชื่อว่ามีอยู่ที่นางงามเยอะอยู
5: ่เดี๋ยวขอขั้นตอนพี่ลิศขอบคุณแฟตบอยหน่อยค
6: ่
5: ะ
6: ขอบคุณแฟตบอยที่ให้เด็กๆจากโรงเรียนไทย
5: ภาษาไทย
6: แล้วก็วัฒนธรรมไทยแสดงค่ะด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ทุกวันเสาร์ 6:00 น. ถึง 10:00 น.
4: address ที่ไหน
6: 300 George Street
3: in the city
6: yeah
4: ก็เป็นการขอบคุณน้องเด็กๆน่ารักเนาะ
3: ใช่
4: ไงก็แสดงความขอบคุณขอบใจ
3: ไม่แล้วเราก็สัมภาษณ์มาทุกรุ่นเนาะอันนี้เจนที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะว่าสวัสดีออสเตรเลียอยู่กับเรามากี่ปีแล้วอะหลายปีมากแล้วอะ
4: อันนี้
3: ก็ตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วก็มาโตกันหมดแล้วอะเห็นตั้งแต่ตัวเล็กแล้วก็โตเราจริงๆเราภูมิใจแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เห็นเด็กไทยที่เติบโตที่นี่ได้แบบว่ามีพัฒนาการหลายๆอย่างแล้วก็ยังไม่ลืมวัฒนธรรมไทย
4: เราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของชุมชนไทย
3: ใช่ใช่
4: รุ่นเก่าๆที่พยายามปลูกฝังนะพี่ว่านะพยายามให้มีงานให้มีกิจกรรมแล้วก็หล่อหลอมเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะจนปัจจุบันนี้เขาทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมได้แล้วในการโปรโมทวัฒนธรรม
3: ชิ้นแรก give back from
2: พี่บุ๋มนะครับผ
4: มสวัสดีออสเตรเลีย
3: สวัสดีออสเตรเลีย
4: ตั้งแต่ตอนนี้เขาประกวดซันชายนั่นคือก็คือเหมือนที่ชุมชนช่วยกันเพราะว่าพอเด็กเขาได้รางวัลเขาก
5: ็คิดถึงกิฟต์แบ็คกระสุนใช่ไหม
4: หมายถึงว่าสปอนเซอร์ทุกท่านเขาก
5: ็
4: ทุกคนร่วมใจกันหมดเลย
3: ใช่
4: สุดท้ายก่อนเราจะจากไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าอีกรอบได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะไปเลยค่ะครู
4: ใครก็ตาม
3: ครูไปเลยค่ะ
2: เริ่ม
3: TND Trading นะคะ
2: กันแล้ว
3: แล้วก็เชียงรายไทยนะคะ TJ Hair and Beauty นะคะ Eva Air นะคะขอบคุณคุณแพนด้านะคะ CNN นะคะ Audit Service นะคะ Happiness Hangout นะคะ Skin Confidence ค่ะ Hand Across the Water นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันตาไม่ค่อยดีค่ะอะไรคะ
5: แทงโกล่าข้ามไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
3: อืม
2: พราะว่าผู้อะไรนะ
3: Duke for
5: Duke อ๋อ Duke Cook ค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อ Duke Cook Foundation นะคะแล้วก็ Tangola นะคะ The Very Go Grocer นะคะแล้วก
4: ็ที่ Property
3: Matrix นะคะแล้วก็ Elrix นะคะ Expert นะคะ MLN Finance นะคะอันนี้อะไรคะครู
5: อันนี้ไม่ชอบค่ะ
3: ขอบคุณไทยโอคิดค่ะขอบคุณวัดทั้ง
4: ทาย
3: พุทธาราสัชชัยโควัดป่าใช่ค่ะแล้วก็ไทยเนรมิตนะคะ
4: สวัสดีไทยแลนด์แล้วคะ
3: สวัสดีออสเตรเลีย
2: ออสเตรเลียนะครับรายการที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้นั่นเอง
3: Go online by อะไรนะคะ NJ iGem นะคะแล้วก็ Alocas นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ส่วนไดมอนด์นะคะก็มีสถานทูตไทยนะคะ
2: บ
4: ริ สเบน
2: ประ
4: จำแ
2: คนเบราบริสเบน
3: ใช่แคนเบรานะคะ
2: ไทยนะครับผม
3: ค่ะอันนี้ของอันนี้อันนี้เชียงรายไทยใช่
4: เชียงรายไทยบีฟสลัดที่อลิสมาอันดับหนึ่งเลยค่ะ Skin Confidence
3: บีฟสลัดเชียงรายไทย
4: นะคะคุณแพนด้านะคะนายนายนายอย่าลืมถ่ายรูปแล้วแท็กหาคุณแพนด้านะคะ Happiness Hangout แล้วก็ Eva Air อันนี้นะคะก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ทำให้งานเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆคนที่อยู่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือเนี่ยค่ะคณะกรรมการเรานี้นะคะ
3: ใช่ขอบคุณทุกคนนะคะเราจะได้ทำงานที่มีคุณภาพนะคะให้คนไทยทุกปีนะคะปีหน้ามาดูกันว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมตาลอยแล้วไม่ได้นอนคุยโทรศัพท์ทั้งคืนเลยขอบคุณ TAQ ที่โทรหา24ชั่วโมงนะ
4: หายใจทางเหลือขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เวลากับสวัสดี
3: ใช่ใช่โอ้ยใกล้จะหมดแล้ว
2: ในรายการนี้
4: ต้องมี3ชั่วโมงนะคะ
2: ใช่ครับ
3: หายหมดแล้วใช่เด็กๆหมดพลังแล้ว
4: รวมตัวกันค่ะ
2: รวมตัวกันอยู่ข้างหลังพาเนลของผมตอนนี้ลงไปอยู่ที่พื้นกันหมดแล้วครับผม
4: เด็กๆมารับของรางวัลด้วยค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะเด็กๆค่ะมีของรางวัลค่ะ
2: รับของรางวัลด้านหน้าค่ะ
3: ทำดีต้องได้รางวัลนะคะ
4: เราลาไปทางวิทยุได้ไหมคะ
2: ทางวิทยุเดี๋ยวเราขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าตอน 6:00 นถึง 1:00 นนะครับที่ Radio 4EB มีอะไรเอ่ย
4: Miss Brisbane คนล่าสุดนะ
2: ได้มาออกรายการ
4: ไว้ก่อน
2: ว่าจะเป็นใครนะครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัดภาพไปที่เพลงแล้วก็ทาง Facebook นะครับเรายังอยู่กันต่อทาง Facebook อีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะจบไปนะครับแต่ยังไงก็คือพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ